0: SBS, a world of difference. You're with SBS Lao on mobile, online and on radio.
1: SBS เป็นบอลแตกต่างกันนี่แมน SBS Lao ท่านกำลังหับฟังภาครายการภาษาลาวของ SBS จากโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวและข้าพเจ้าศักดิ์ภูมิรัตน์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการก่อนอื่นขอแสดงความหับหู่ต่อเผ่าคามเรโกที่เป็นเจ้าของดังเดิมของสถานที่ที่เฮาออกอากาศมื้อนี้พร้อมกันนี้เฮายังขอแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 9:00 น.แรงท่านสามารถฟังได้ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ตและ Facebook
3: SBS ลาวโดยวิทยุออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ
4: หัวข้อข่าวประจําอาทิตย์มีดังต่อไปนี้จีนว่าอย่างชัดเจนหลังจากออสเตรเลียลงนามสนธิสัญญาป้องกันประเทศกับวานูอาตูการค้นหาอย่างสิ้นหวังสําหรับหลายหมื่นคนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาและข่าวกีฬาก็บ่มม The FIFA World Cup 2026ต่อไปแมนรายละเอียดของข่าวพร้อมด้วยข่าวอื่นๆประเทศจีนกำลังเตือนออสเตรเลียว่าบ่ให้ลินเกมการเมืองหลังจากออสเตรเลียได้ลงนามในสนธิสัญญาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงที่ล้อถาเป็นเวลานานกับวานูอาตูข้อตกลงดังกล่าวห้ามการจัดตั้งฐานทัพต่างประเทศในเขตแปซิฟิกนั่นยังรวมถึงขอกำหนดที่ว่าวานูอาตูจะปรึกษากับออสเตรเลียเมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของบุคคลที่3ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญแต่บ่มีอำนาจในการขัดขานที่ได้เสนอในตอนต้นกัวเจียกุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ามีความเป็นห่วงว่าข้อตกลงนั้นแน่ใสประเทศจีน
5: We hope cooperation between relevant countries and Pacific Island countries
4: จีนกล่าวว่ามันยึดมั่นกับหลักการของความนับถือซึ่งกันและกันความเสมอภาพผลประโยชน์ร่วมกันการเปิดเผยและการมีส่วนร่วมเพื่อดำเนินการร่วมมือในหลายแขนงการกับประเทศเกาะแปซิฟิกรวมทั้งวานูอาตูจีนหวังว่าการร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและประเทศในเขตแปซิฟิกจะนำไปสู่การพัฒนาและบ่แน่ใส่บุคคลที่3หรือถือใส่เป็นเครื่องมือสำหรับการแข่งขันทางด้านการเมือง

0: ทูตของสหประชาชาติประจำเวเนซุเอลากล่าวว่าทีมค้นหาและกู้ภัยกำลังเฮ็ดเวียกอย่างไวเท่าที่จะเฮ็ดได้เพื่อซอกหาผู้ที่รอดชีวิตท่ามกลางการสั่นสะเทือนหลังจากแผ่นดินไหวหรือ aftershocks ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวองค์การสหประชาชาติกล่าวว่ามีหลายถึง 6.8 ล้านคนนั่นจำนวนเกือบ30ล้านคนของเวเนซุเอลาอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนี้คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นโดยมีผู้เสียชีวิต 1,450 คนมีหลายกว่า 3,000 คนได้รับบาดเจ็บและหลายกว่า 12,000 คนที่พัดถิ่นจานลูการัมโปลาเดนตินดาโรผู้ประสานงานของสหประชาชาติในเวเนซุเอลากล่าวว่าหน่วยงานกำลังพยายามทำงานแข่งกับเวลาบ่เพียงแต่ในขณะที่โอกาสสำคัญสำหรับการค้นหาผู้รอดชีวิตใกล้จะสิ้นสุดลงเท่านั้นแต่ในขณะที่ประเทศนี้เตรียมพร้อมสำหรับฝนตกหนักใน 2-3 มื้อข้างหน้า The White House กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐอเมริกาจะพบกับผู้เจรจาของอิหร่านในประเทศคาตาร์ในวันที่30มิถุนาถึงแม้นว่าเตหะรานยืนยันว่าบ่มีกำหนดการสนทนาใดๆการสนทนามีขึ้นหลังจากทั้ง2ฝ่ายได้ยุติการสู้รบหลังจากการโจมตีทางการค้าเป็นเวลาหลายมื้อซึ่งคูว่าจะทำลายข้อตกลงที่มีจุดประสงค์ที่จะสิ้นสุดสงครามข้อตกลงสั่วข่าวเรียกร้องให้เปิด Street of Hormuz คืนใหม่และให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลา60มื้อในการเจรจาข้อตกลงสันติภาพที่กว้างขึ้นแคโรไลน์ลีวิตเลขาสื่อมวลชนของ The White House กล่าวว่าวอชิงตันยังตั้งใจที่จะหยุดยิงแต่จะใช้กำลังถ้าหากจำเป็น
1: The president obviously wants to see the peace process play out, and the Iranians would be best to.
0: นางกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์อยากเห็นขบวนการสันติภาพดำเนินต่อไปและจะเป็นการดีที่สุดที่อิหร่านควรลงนามในข้อตกลงนั้นเพราะโดนัลด์ทรัมป์บ่ย่านที่จะใส่กำลังทหารของอเมริกาชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมในประเทศไทยหลังจากมีการพบศพของสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่ถูกยัดไว้ในกระเป๋าเดินทางใกล้ทางรถไฟชายคนนั้นที่ตำรวจในท้องถิ่นระบุว่าชื่อชายเหมือนพีเตอร์คาร์เมนถูกจับอยู่เดินบินนานาชาติลักของบางกอกในตอนแรงวันศุกร์วันที่16มิถุนาในขณะที่พยายามหนีออกประเทศโดยสายการบินเจ็ตสตาร์ที่เดินทางไปเมืองเพิร์ธสื่อท้องถิ่นในประเทศไทยรายงานว่าลาวถือควบคุมตัวหลังจากศพของวัยรุ่นถูกพบอยู่ในกระเป๋าสีดำอยู่ข้างทางรถไฟในเมืองพัทยาในตอนต้นชายคนนั้นได้ปฏิเสธว่าบ่มีส่วนเกี่ยวข้องตามรายงานของพัทยานิวส์แต่ต่อมาได้อ้างว่าได้เหตุเพื่อป้องกันตัวเองเมื่อถูกวัยรุ่นคู่ด้วยมีดคั่วกินในระหว่างการโต้เถียงกันในวิดีโอที่บันทึกโดยตำรวจคาร์เมนได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของหญิงสาวคนนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธว่าลาวบ่ได้ฆ่าหญิงสาวอายุ17ปีคนนั้นเจ้าหน้าที่ชาวออสเตรเลียกล่าวว่าบ่มีหลักฐานว่าไข้หวัดนกได้แพร่ขยายไปทั่วประชากรสัตว์ป่าในท้องถิ่นถึงแม้ว่าเมื่อบ่ดนมานี่รัฐได้บันทึกกรณีทําอิฐที่ถูกยืนยันในนกอพยพก็ตามในวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีของรัฐพีเตอร์มาลินอสกัสกล่าวว่านับแต่วันที่20เดือนมิถุนามีรายงานหลายกว่าหาห้อยชาวคั่งไปที่สายด่วนสาธารณะซึ่งได้เห็นให้มีการทดสอบ23เถือแต่มีเพียงกรณีเดียวที่ถูกยืนยันสกายฟรูเอนหัวหน้าสัตวแพทย์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้ค้นหาสถานที่นั้นพร้อมด้วยยนต์เฮลิคอปเตอร์ที่ถูกส่งไปซอกหาในเขตห่างไกลด้วยแต่บ่มีหลักฐานว่าไข้หวัดนกได้แพร่ขยายไปทั่วสัตว์ป่าในเวสเทิร์นออสเตรเลียได้ยืนยัน3กรณีและทั้งหมดก็เป็นนกอพยพเช่นกันคลื่นความร้อนในยุโรปได้เฮ็ดให้หลายกว่า 1,000 คนเสียชีวิตอยู่ทางตะวันตกของทวีปในอาทิตย์ผ่านมานี้และกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกพื้นที่ส่วนใหญ่ของโรมาเนียอยู่ภายใต้คำเตือนสีแดงหรือเรดวอร์นิ่งสำหรับความร้อนโดยที่อุณหภูมิสูงขึ้นถึง41องศาในวันจันทร์วันที่29มิถุนายนหน่วยงานด้านสุขภาพของสหประชาชาติรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตหลายกว่า 1,300 คนในยุโรปในระยะ10มื้อที่ผ่านมาหรือนับแต่วันที่21มิถุนายนซาร่าเฮนสันยังสมาชิกสภาสูงหรือเซเนเตอร์ของพรรคกรีนส์กล่าวว่า รายงานของ One Nation ที่ใส่ฟาร์มเนื้อหาหรือ Content Farms จากต่างประเทศเป็นสิ่งที่น่าตกใจ Guardian Australia ได้สำรวจเบิ่งกลุ่ม Facebook ที่ใหญ่ที่สุด14กลุ่มที่ส่งเสริม One Nation และพบว่าส่วนหลายถูกสร้างขึ้นในปีนี้พร้อมด้วยกลุ่มใหญ่ที่สุดบางกลุ่มเบิ่งคือว่าถูกจัดขึ้นโดยผู้สร้างทางอินเทอร์เน็ตจากต่างประเทศที่สร้างรายได้จากเนื้อหารายงานของ The Guardian กล่าวว่าในขณะที่บางกลุ่มถูกจัดตั้งขึ้นโดยผู้สนับสนุนที่แท้จริงแต่ส่วนหลายแล้วเบิ่งคือว่าเป็นชาวต่างชาติและส่วนใหญ่แมนชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นกลุ่มหับจ้างเซราเฮนสันยังกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องได้รับการสอบสวน
2: And One Nation has some serious questions to answer about what's really going on and what is really boosting.
0: นางกล่าวว่า One Nation ต้องตอบคำถามบางอย่างเพราะมันเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังสุกอยู่การรณรงค์ทางการเมืองของเขาเจ้าในออสเตรเลียและการแทรกแซงจากต่างประเทศในภาคการเมืองและการรณรงค์ทางการเมืองแบบนี้ต้องถูกตรวจสอบมีรายงานว่าริชาร์ดเฮนเดอร์สันที่ปรึกษาด้านสื่อของ One Nation ได้บอกกับ Guardian ทางโทรศัพท์ว่าสมาชิกพรรคได้ถูกแอบอ้างใน Facebook เป็นเวลาหลายปีแล้ว SBS ได้ติดต่อหา One Nation เพื่อขอความคิดเห็นเติมอีกในข่าวกีฬาใน FIFA World Cup 2026บราซิลชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ในการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายในเมืองฮูสตันทีมได้ชนะโดยประตูที่ยิงจากกาเบรียลมาติเนลลีที่ได้ยิงไปที่เสาไก่ในนาทีที่5ของการต่อเวลาพิเศษแต่ความบาดเสียวในตอนต้นได้มาจากประเทศญี่ปุ่นในนาทีที่29เมื่อคายซูซาโนได้ยิงไปหาส่วนลุมของเบื้องซ้ายของประตูลูอิสคาวาโลผู้จัดโครงการแฟนของทีมบราซิลกล่าวว่าผู้สนับสนุนเซียวาบราซิลจะนำถ้วยรางวัลกลับบ้านบราซิลจะเล่นกับผู้ชนะในการแข่งขันมือนี้ระหว่างไอวอรี่โคสต์และนอร์เวย์ในการแสวงหาชัยชนะในการแข่งขัน6เถือและอีกข่าวหนึ่งเยอรมันตกรอบ36ทีมของเตบานเดอะเวิลด์คัพ2026จากการยิงลูกโทษกับทีมพารากวัยและทีมฮอลแลนด์ก็ติดตามเยอรมันออกจากการแข่งขันแบบเดียวกันนั่นก็คือการเสียการเตะลูกโทษต่อโมร็อกโกส่วนทีมฝรั่งเอาชนะนอร์เวย์อย่างขาดลอยด้วยสกอร์3ประตูต่อ0จบข่าวประจำอาทิตย
3: ์ SBS ลาวผ่านโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
0: มีความยันว่าชาวเวเนซุเอลาหลายพันคนจะเสียชีวิตหลังจากแผ่นดินไหวที่หายแห้ง2เถื่อได้ทำลายภาคเหนือของประเทศรวมทั้งเมืองหลวงคาราคัสการสอกหาและช่วยกู้ยางขนาดใหญ่กำลังดำเนินอยู่โดยที่เจ้าหน้าที่สุขเสริญได้ดึงเอาหลายสิบคนที่รอดชีวิตจากซากหักพังตั้งแต่เสาร์วันศุกร์มีอย่างหน่อย188คนได้ถูกยืนยันว่าเสียชีวิตและหลายกว่า 1,500 คนได้รับบาดเจ็บแองเจลิกาเวทรายงาน
4: ตีนนะ
5: มาร์กิโต
4: ขอความช่วยเหลือ
0: นั่นเป็นเสียงของชาวเวเนซุเอลาที่หมดหวังที่เอิ้นหาคนที่เขาเจ้าหักย่านวาติดอยู่ในใต้เศษซากหักพังหลังจากแผ่นดินไหวที่หายแห้งสองเถื่อได้เกิดขึ้นอยู่ทางภาคเหนือของประเทศนับแต่บ่ายวันศุกร์วันที่26มิถุนายนมีอย่างหน่อย188คนที่ถูกยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วและหลายกว่า 1,500 คนได้รับบาดเจ็บการสอกหาและกู้ภัยครั้งใหญ่กำลังดำเนินอยู่และเจ้าหน้าที่สุขเสริญได้ดึงเอาหลายสิบคนที่รอดชีวิตจากเศษซากหักพังแต่มีความยันกลัวว่าอาจมีหลายพันคนที่เสียชีวิตอามินดาโกเมสผู้อาศัยอยู่ในรัฐลาไกราที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักบนที่อาคารหลายกว่าห้อยหลังได้พังถล่มลงมา
6: I lost my daughter, my grandson, and my granddaughter. He was due to be born in a month
0: ข่อยสูญเสียลูกสาวหลานชายและหลานสาวของข่อยซึ่งจะเกิดในอีกเดือนหนึ่งกรุณาช่วยข่อยสอกหาลูกสาวของข่อยแดและเบิ่งว่าลาอยู่ใต้เศษซากหักพังหรือบ่ประธานสภาแห่งชาติของเวเนซุเอลาโฮเฮโรดริเกสกาวารัฐลาไกราและเขตมหานครคาราคัสได้รับผลกระทบหลายที่สุดลาว่าว่าอาคารประมาณ250หลังได้ถูกทำลายทั่วภาคเหนือของประเทศและความพยายามทั้งหมดกำลังถึงเน้นนักในการสอกหาผู้ที่รอดชีวิต
7: Esta es la hora de salvar vidas.
8: This is the time to save lives. This is the time to rescue people. This is the time to assist those who
0: are...

0: ชีวิตของผู้คนนี่คือเวลาที่จะซอยกู้ผู้คนนี่เป็นเวลาที่จะซอยเหลือผู้คนที่ติดอยู่ใต้เศษซากหักพังของอาคารเฮือนศูนย์การค้าขัวและถนนหนทางที่ได้รับความเสียหายและกระทบกระเทือนต่อผู้คนโดยตรงแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 ได้เกิดขึ้นในภาคเหนือของเวเนซุเอลาภายใน1นาทีในคืนวันพุธตามเวลาท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวหลายกว่า130เทื่อและสร้างความเสียหายในวงกว้างมันเป็นแผ่นดินไหวที่หายแห้งที่สุดของประเทศนับตั้งแต่วันที่29เดือนตุลาปี1900เมื่อแผ่นดินไหวแห้งถึง 7.7 ได้เกิดขึ้นอยู่นอกฝั่งอัลเลนชุงชาวเมืองคาราคัสได้บรรยายถึงความสับสนวุ่นวายในเมืองหลวงหลังจากเกิดแผ่นดินไหว
1: The ground was shaking very very hard so everyone rushed out the
0: คอยอยู่ในหานอาหารตอนที่แผ่นดินไหวเริ่มขึ้นและพื้นดินได้สั่นสะเทือนอย่างแรงดังนั้นทุกคนจึงฝ่าแลนออกไปสายไฟอยู่ถึงหัวพวกเขาก็กําลังระเบิดและในท้ายถนนบอนที่คอยอยู่อาคารแห่งหนึ่งได้พังทลายลงคอยบ่ได้เห็นตอนมันพังลงแต่คอยได้เห็นขี้ฝุ่นผัดมาหาคอยทุกคนได้แลนออกมาจากอพาร์ตเมนต์ของเขาเจ้ากําแพงกําลังพังลงมีรอยแตกปรากฏขึ้นอยู่ทางหน้าอาคารทุกคนก็มีความหวาดกลัวการเสนอความช่วยเหลือได้หลั่งไหลมาจากทั่วโลกโดยมีสวิตเซอร์แลนด์สเปนฝรั่งเศสและโปรตุเกสในบรรดาผู้ที่ส่งผู้เชี่ยวชาญและทีมกู้ภัยไปเวเนซุเอลาประเทศจีนอินเดียบราซิลสหรัฐอเมริกาและแม้แต่ประเทศอิหร่านที่ได้รับความเสียหายจากสงครามก็ได้เสนอความช่วยเหลือเช่นกันในขณะที่โพปลีโอ the 14th ได้ส่งเงิน 100,000 ยูโรไปช่วยเช่นกันความช่วยเหลือจากนานาชาติกำลังเริ่มเข้าถึงชุมชนของเวเนซุเอลาแล้วและหน่วยกู้ภัยนานาชาติก็ยังเข้าร่วมกับผู้คนในพื้นที่เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแฟรนซีนเดลาโรซากาวาความพยายามในการช่วยเหลือแม้เจาะจงใส่การช่วยเหลือโดยตรงต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยไวที่สุด
2: So we've already in less than 24 hours set up a disasterdistribution hub in
0: ภายใน24ชั่วโมงพวกเขาได้จัดตั้งศูนย์กลางส่งแจกภัยธรรมชาติในเมืองคาราคัสที่จะช่วยพวกเขาแจกยายความช่วยเหลืออยู่ที่นั่นและในชุมชนใกล้เคียงพวกเขากําลังประเมินสถานการณ์อยู่ที่นั่นข้าพเจ้าได้เห็นว่าความช่วยเหลือและการบรรเทาทุกข์นี้เข้าถึงจุดใจกลางของชุมชนใดแนวใดเมื่อเฮากล่าวว่าทุกดอลลาร์ที่ได้รับการบริจาคได้ถูกใช้ด้วยความรับผิดชอบและอย่างฉลาดรัฐบาลประเทศชิเลได้อนุมัติภารกิจช่วยเหลือมนุษยธรรมอย่างเป็นทางการโดยประกาศว่าจะส่งกลุ่มนักดับเพลิงที่เชี่ยวชาญท่านหมอวิศวกรโครงสร้างและเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยไปที่เวเนซุเอลารัฐบาลของเอลซาวาดอร์ยังได้ส่งทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่แพทย์300คนพร้อมทั้งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม50ตนรวมทั้งยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นประธานาธิบดีเม็กซิโกคลาวเดียชายบอมกาวาประเทศของนางจะบริจาคทรัพยากรและการสนับสนุนนําอีก
3: Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela
4: Our solidarity goes out to the people of Venezuela Today a team from
0: ความเป็นหนึ่งเดียวของพวกเราส่งไปถึงประชาชนเวเนซุเอลามื้อนี้ทีมจากกระทรวงป้องกันประเทศหรือ Ministry of National Defenseซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่การแพทย์กำลังออกเดินทางไปที่เวเนซุเอลาเมื่อเขาเจ้าไปถึงพื้นที่และได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่แล้วพวกเขาจะตัดสินใจในมืออื่นว่าจะต้องการเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมแนวใดแน่เพื่อว่าพวกเขาจะสามารถช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการมันต่อไปดังที่พวกเขาเคยเห็นมาโดยตลอดในขณะที่สหประชาชาติยินดีกับขอเสนอความเป็นหนึ่งเดียวและการสนับสนุนจากทั่วโลกสเตฟานดูจาริกโฆษกสหประชาชาติเตือนว่าการฟื้นตัวอาจใช้เวลาหลายเดือน
5: But this will be a long haul. There will be the immediate response to the devastation of the earthquake.
0: แต่นี่จะใช้เวลาโดนนานจะมีการหับมือต่อหายนะของแผ่นดินไหวอย่างทันทีแต่มันจะดำเนินต่อไปเป็นเวลาอีกหลายเดือนข้างหน้าดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้วและทานก็ได้กล่าวคือกันว่ามีหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะเหี่ยวของความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมนานาชาติ

0: จูลีโคแซกโฆษกของ The International Monetary Fund หรือ IMF กล่าวว่าองค์การนั้นกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อซอกหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะส่งเสริมการฟื้นฟู
1: So we're obviously closely monitoring developmentswhere we've been closely engaged with the
0: พวกเฮากําลังติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดพวกเฮาได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของเวเนซุเอลาและพวกเฮาจะมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับเขาเจ้าในขณะที่เขาเจ้าประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและความต้องการในการฟื้นฟูสําหรับเวเนซุเอลาและในออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีได้บอกกับ ABC ว่ารัฐบาลกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่ชาวออสเตรเลียอาจอยู่ในบรรดาผู้ขอหายเหล่านั้น
2: Our heart goes out to anyone here who has relatives or friends in Venezuela
0: เราขอแสดงความเสียใจกับทุกคนที่มีญาติพี่น้องหรือหมู่เพื่อนในเวเนซุเอลาเพราะนี่เป็นแผ่นดินไหวที่หายแห้งที่สุดที่เราได้เห็นในบดลมานี้พร้อมด้วยผลกระทบอันหายแห้งต่อมนุษย์และการสูญเสียชีวิตอย่างหลวงหลายแต่ยังมีความเสียหายทางด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างหลวงหลายคือกันและผลสะท้อนที่แท้จริงสำหรับประชาชนเวเนซุเอลา SBS ได้ติดต่อกระทรวงต่างประเทศและการค้าหรือ The Department of Foreign Affairs and Trade และบ่มีรายงานยืนยันว่าชาวออสเตรเลียได้รับผลกระทบในภัยธรรมชาติครั้งนี้รายงานโดย Angelica Wade ข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว

0: สนทนาของทาน SBS ลาว
1: เจ้าหน้าที่ในประเทศฟรังซ์กาวาอย่างน้อย7คนได้เสียชีวิตเพราะอุณหภูมิที่อบอ้าวอย่างผิดฤดูในขณะที่ประเทศอังกฤษได้บันทึกสถิติสูงสุดใหม่ในเดือนพฤษภาคมเป็นมื้อที่2ติดต่อกันส่วนยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่ยังคงประเสริญกับคืนความร้อนก่อนฤดูซึ่งนำไปสู่การเตือนเรื่องสุขภาพทั่วทวีปเดโบรากรอกรายงาน
2: ou un mois de mai, hein, contrairement à ce qu'on peut entendre.
1: ในประเทศฝรั่งเมื่อฤดูร้อนมาถึงตามปกติแล้วชาวปารีเซียนจะเดินทางไปแคมป์ทะเลเพราะเมืองหลวงของฝรั่งอาจเป็นบ่อนที่เก็บความร้อนตามปกติแล้วความร้อนในเดือนพฤษภาจะพอทนได้แม้นแต่เดือนมิถุนาแต่บ่แม่นในปีนี้อิงตามฟอนซีโอเชนักท่องเที่ยวจาก Eye of Man

0: su SBS.
1: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
2: เดือนพฤษภาและข้าพเจ้าคิดว่ามันต้องเป็นแนวนั้น34องศาในปารีข้าพเจ้าคาดว่าจะเป็นเดือนสิงหาหรือเดือนกรกฎแต่เมื่อข้าพเจ้ามาที่นี่ในเดือนพฤษภาข้าพเจ้าคิดว่ามันจะเย็นกว่านี้หน่อยหนึ่งบางที่อยู่ระหว่าง28องศาระบบความกดอากาศสูงหรือโดมความร้อนหรือฮีทโดมกำลังเฮ็ดให้ท้ายฤดูใบไม้ปงรู้สึกว่าเป็นฤดูร้อนทั่วยุโรปในประเทศอิตาลีเดือนพฤษภาเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมและตามปกติแล้วมันจะมีแดดแต่ก็บ่ร้อนปานใดแต่มื้อนี้ผู้มาเยี่ยมยามคนนี้ว่าว่ามันร้อนหลาย
3: Very warm It's I feel it beaming on me no matter where I go
2: ร้อนหลายคอยรู้สึกว่าบ่ว่าข้อยจะไปไสก็ตามข้อยจะรู้สึกถึงความร้อนนั่นแม้นแต่ในเขตที่รู้ดีว่าบ่ร้อนหลายเกินไปก็ยังรู้สึกถึงการเผาไหม้จากความร้อนที่เมืองบราติสลาวาเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกียอุณหภูมิได้ขึ้นสูงถึง30องศาซึ่งแม้น8องศาสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของไทยเดือนพฤษภาเวโรนิกาชาวเมืองวาวานั่งได้สังเกตเห็นสิ่งต่างๆได้เปลี่ยนไป
4: Climate is changing for several years. It didn't happen nowadays.
2: แท้จริงแล้วสภาพอากาศกําลังเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาหลายปีแล้วมันบ่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ในปัจจุบันมันเป็นมาดนแล้วสําหรับบางคนความร้อนนั่นเป็นอันตรายหลายโมดบริจงโฆษกของรัฐบาลฝรั่งได้เน้นถึงรายงานว่าอย่างน้อยมี7คนได้เสียชีวิตที่อาจเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิสูงรวมถึงหาคนที่จมน้ําตายและ2คนตายในการแข่งขันกีฬากระทรวงสาธารณสุขของประเทศอิตาลีได้กําหนดให้15เมืองอยู่ภายใต้การเตือนระดับ Orange ในขณะที่หน่วยความปลอดภัยด้านสุขภาพของประเทศอังกฤษก็ได้ออกคําเตือนเรื่องสุขภาพระดับ Amber สําหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเตือนถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะในบรรดาผู้สูงอายุทั่วประเทศอังกฤษสภาพการเดือดซอยกระตุ้นไฟไหม้ป่าห่วมทางอาเธอร์ซีดซึ่งตั้งอยู่เหนือเมืองเอดินบะระวันจันทร์เป็นมื้อที่ร้อนที่สุดของเดือนพฤษภาที่เคยบันทึกไว้ในประเทศอังกฤษจนถึงวันอังคารเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า35องศาบางคนก็หับมือกับเรื่องนี้ด้วยตนเองไซมอนกริฟฟิสเป็นผู้สร้างตั้งและผู้จัดพิมพ์วารสาร Outdoor Swimmer และเป็นผู้นำผู้คนกลุ่มหนึ่งที่สวยโอกาสใส่บอลอาบน้ำที่เฮาก็ถือจัดไว้ใหม่ในแม่น้ำเทมส
5: ์ So I've been living here for 25 years so I've been in and out of the water most of that time but during the pandemic more and more people kept coming we formed a group of people as soon as we were allowed to
2: ค่อยได้อาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลา25ปีแล้วฉะนั้นค่อยได้อาบน้ําอยู่ที่นี่เรื่อยๆแต่ในระยะที่โรคระบาดหลายคนก็ได้มาที่นี่และพวกเฮาได้จัดกลุ่มขึ้นทันทีที่พวกเฮาได้รับอนุญาตให้มีสังคมหลายขึ้นพวกเฮาลงหลินน้ําอยู่ที่นี่บางเทื่อก็ลอยขึ้นไปฮอดเมืองคิงสตันและแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่มาที่นี่และบางคนก็ลอยน้ําระยะไกลบางคนเพียงแต่ลงน้ำและลอยหลินซื่อๆผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศกล่าวว่าฤดูใบไม้ปงที่ร้อนอบอ้าวเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาหลายขึ้นในหลายปีข้างหน้าซึ่งเป็นความท้าทายอันใหญ่หลวงสำหรับรัฐบาลนั่นเป็นเพราะเมืองอย่างลอนดอนบ่ได้ถูกออกแบบให้รับมือกับความร้อนที่เกิดขึ้นเรื่อยแบบนี้ผู้อยู่อาศัยเหล่านี้ว่าบ้านเฮือนได้ถูกออกแบบสําหรับอากาศที่บ่มีอยู่อีกต่อไป
6: It's quite unbearable I've had to install AC in my bedroom
2: มันอยู่บ่ได้ข้อยต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศอยู่ในห้องนอนของข้อย
7: Heat here it's very warm A lot of places have air conditioning so that's okay whereas back home no air conditioning so it's
2: อยู่ที่นี่มันร้อนหลายคนมีเครื่องปรับอากาศมันก็ใครแด

0: แต่อยู่ที่บ้านบ่มีเครื่องปรับอากาศดังนั้นจึงอยู่ยากหลายมันเป็นการดิ้นรนในที่สุดอุณหภูมิคาดว่าจะเย็นลงหน่อยนึงในท้ายอาทิตย์นั่นเป็นเวลาที่ฤดูร้อนจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแต่สตีเวนดิกสันจากหน่วยงานบริการสภาพอากาศของประเทศอังกฤษที่ฮู้จักกันในนาม The Met Office กล่าวว่ามันไวเกินไปที่จะบอกว่าสภาพการจะหายแห้งขึ้นหรือบ่ก่อนที่มันจะดีขึ้น
1: A warm period in spring isn't necessarily an indicator of the conditions you'll see through summer although there's an El Nino developing it's not influential
0: ช่วงเวลาที่อบอุ่นและฤดูใบไม้ปงบ่ได้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพที่ท่านจะเห็นตลอดฤดูร้อนถึงแม้นว่าเอลนิโญกําลังก่อโตขึ้นแต่มันบ่มีอิทธิพลต่อความร้อนในปัจจุบันที่เฮากําลังประสบอยู่ในเวลานี้และแน่นอนว่าอิทธิพลใดๆต่อสภาพอากาศของประเทศอังกฤษมันเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่สามารถมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของประเทศอังกฤษฉะนั้นเราต้องเข้าใกล้เวลานั้นหลายขึ้นเพื่อทําความเข้าใจกับอิทธิพลที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นรายงานโดยเบนลูวิสในลอนดอนและเดโบรากรอข่าว SBS News จัดทําโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
2: เอา sbs.com.au/lao เป็นทินทานของทานออนไลน์ฟังข่าวอันล่าสุดเรื่องราวปัจจุบันและการบันเทิงอยู่ณที่ sbs.com.au/lao ภาคภูมิใจในการฟัง SBS ลาวโอ้ลมกันต่ออยู่ใน Facebook ของพวกข้าพเจ้ามักซอบพวกข้าพเจ้าและใช้แนวคิดของทานห่วมกัน SBS ลาวที่ Facebook

0: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
1: Mom, please.
0: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
1: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
0: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
1: Wow, you weren't kidding, Mom.
0: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
0: No, the other one.
1: What's in your wallet?
0: Oh. That's my boy.
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
3: www.facebook.com/sbslao กรุณาให้คะแนนด้วย
4: เพียงแต่2อาทิตย์หลังจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้ตกลงที่จะหยุดยิงหลังจากสงครามเป็นเวลา4เดือนการยิงตอบโต้กันครั้งใหม่กำลังทดสอบการหยุดยิงที่ออนแอร์ในขณะที่ความเข็งตึงเพิ่มขึ้นอยู่อ้อมหอบ Strait of Hormuz ความหุนแหงก็ยังดำเนินต่อไปในเลบานอนและกาซาซึ่งก็ให้เกิดคำถามใหม่เกี่ยวกับความหวังของสันติภาพที่ยืนยงทั่วตะวันออกกลางเอซัมอัลกาลิบรายงานเพียงแต่เดือนนี้เท่านั้นสหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้ตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลาหลายเดือนแต่สันติภาพที่อ่อนแอกำลังประเสริญกับการทดสอบอีกเทื่อหนึ่งในขณะที่ขอตกลงที่มีจุดประสงค์ที่จะเหตุให้ตะเวนออกกลางสงบลงได้มีความกดดันเพิ่มขึ้นในท้ายอาทิตย์สหรัฐอเมริกาได้กล่าวหาอิหร่านว่าโจมตีเฮือน้ำมันทางการค้าใกล้ซองแคบฮอร์มุซกองบัญชาการกลางของสหรัฐอเมริกากล่าวว่ากองทัพของอเมริกาได้ตอบโต้โดยการยิงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านรวมทั้งระบบการควบคุมสถานที่ป้องกันภัยทางอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกของโดรนตามแคมป์ฝั่งทะเลทางใต้ของประเทศอิหร่านเทหะรานกล่าวว่าการโจมตีนั้นได้ละเมิดขอตกลงหยุดยิงเมื่อบดุลมานีและตอบโต้โดยการยิงขีปนาวุธและโดรนใส่ฐานทหารของสหรัฐอเมริกาในประเทศคูเวตและบาเรนวอชิงตันกล่าวว่าอิหร่านกำลังพยายามบังคับเงื่อนไขของตนเองในเส้นทางเดินเรือนานาชาติในขณะที่อัครทูตของสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติไมค์วอลช์เตือนอิหร่านว่าอิทธิพลของอิหร่านกำลังเสื่อมโทรมลงทุกวัน
5: They need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the Straits of Hormuz. The UAE.
4: พวกเขาต้องเข้าใจว่าอิทธิพลของเขาเจ้ากำลังลดน้อยลงในแต่ละวันซาอุดิอาระเบียในเขตอาร์กำลังสร้างทางเลือกอื่นแทน Strait of Hormuz. UAE กำลังขนส่งน้ำมันผ่านท่อน้ำมันที่กำลังขยายตัวขึ้นซาอุดิอาระเบียก็กำลังดำเนินต่อไปในท่อน้ำมันที่กำลังขยายกว้างออกพวกเขาจะสร้างทางเลือกอื่นให้ท่าฐานของพวกเขาอยู่ที่นั่นพวกเขาจะเหตุให้บางอย่างแข็งแกร่งบางอย่างอาจอยู่ใต้ดินบางอย่างอาจจะถือง่ายฉะนั้นอิทธิพลของอิหร่านคิดว่ามันมีอยู่ในเวลานี้กำลังลดน้อยลงไวขึ้นเรื่อยๆแท้จริงแล้วทุกๆอาทิตย์ในขณะที่เขากำลังเบาอยู่นี้ในคำแถลงการรัฐมนตรีการต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารักชียืนยันว่านาทีหับผิดชอบในการฟื้นฟูการขนส่งทางการค้าแม่นขึ้นครับเตหะรานเพียงผู้เดียว

0: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
1: เดินทางผ่านช่องแคบต่อไปการหยุดยิงยังมีจุดประสงค์ที่จะลดผ่อนความเข่งตึงที่เพิ่มขึ้นเมื่อบดลมานี่บ่เพียงแต่อยู่ในอิหร่านเท่านั้นแต่ในบ่อนอื่นๆในตะวันออกกลางด้วยถึงอย่างไรก็ตามในเลบานอนโครงหางขอตกลงที่สนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาได้ตกอยู่ในความกดดันแล้วฮิสบุลลาห์ปฏิเสธที่จะปลดอาวุธในขณะที่กองทัพอิสราเอลก็ยังประจำการอยู่ภาคใต้ของเลบานอนอยู่อิสราเอลยืนยันว่าการปฏิบัติการของตนจะดำเนินต่อไปจนกว่าภัยคุกคามอยู่ตามชายแดนทางเหนือของมันจะถูกกำจัดออกไปในท้ายอาทิตย์การโจมตีโดยโดรนของอิสราเอลได้เหตุให้มีการเสียชีวิตของคนหนึ่งและได้รับบาดเจ็บ2คนในเมืองนาบาเทียอันฟอคาทางใต้ของเลบานอนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าอิสราเอลได้แนบเป้าหมายใส่กลุ่มติดอาวุธเฮซบอลลา
2: ห์ אנחנו שוברים כאן את הציר ציר הטרור האיראני
3: In the last 2 weeks alone, we eliminated over 200 terrorists. And since the beginning of the war, over 9,000 Hezbollah terrorists.
1: ในสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เท่านั้นพวกเขาได้กำจัดผู้ก่อการหายหลายกว่า200คนและนับแต่การเริ่มต้นของสงครามเขาได้กำจัดผู้ก่อการหายเฮซบอลลาห์หลายกว่า 9,000 คนพวกเขากำจัดโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการหายทั่วพื้นที่ในเขตสีเหลืองทั้งหมดพวกเขาเพียงแต่กำจัดโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการหายเท่านั้นพวกเขากำลังกวาดล้างเขาเจ้าทั้งหมดมีความสำเร็จทางประวัติศาสตร์อยู่ที่นี่ข้อตกลงนี้เฮ็ดให้อิสราเอลและเลบานอนเข้มแข็งขึ้นและเฮ็ดให้อิหร่านและฮิสบุลลาห์อ่อนแอลงและนี่คือสัญญาณของสิ่งที่จะมาถึงในขณะเดียวกันยูกาซาประชาชนกำลังจ่ายค่าสงครามที่ดำเนินต่อไปเจ้าหน้าที่ห้องหมอชาวปาเลสไตน์เนียนกล่าวว่าการโจมตีด้วยโดรนของอิสราเอลได้โจมตีครอบครัวผู้พลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในเต็นท์มีรายงานว่าการโจมตีในเขตมูวาซีใกล้เมืองคานยูนิสได้เหตุให้อายน้อง2คนเสียชีวิตอิสลามมุสาอายุ15ปีและอับดุลลามุสาอายของนางอายุ30ปีอย่างน้อยมี7คนได้รับบาดเจ็บกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ามันได้แนบเป้าหมายใส่กลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่นั้นแต่บ่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมหลายชั่วโมงต่อมาการโจมตีอีกเทื่อหนึ่งได้เหตุให้มีคนอย่างน้อย12คนได้รับบาดเจ็บอยู่ภาคทางตะวันตกของกาซาในขณะที่องค์การมนุษยธรรมกล่าวว่าสภาพการในกาซายังอยู่ในระดับวิกฤตถึงแม้ว่าจะมีความพยายามใหม่ที่จะให้แน่ใจว่ามันจะหยุดยิงในวงกว้างความเสียหายด้านมนุษย์ของการขัดแย้งก็ยังหู้สึกในอิสราเอลเช่นกันในงานทรงสการของแคปเทนเดวิดฮาซุดลูกชายของนางผู้ที่เสียชีวิตในขณะที่หับแท้อยู่กับกองทัพอิสราเอลอยู่ภาคใต้ของเลบานอนกาลิดฮาซุดได้อ้อนวอนขอให้ยุติการสู้รบ
4: I'm asking, I'm begging you, if there's anyone here who can do something, enough with this damn war.
1: คอยขอถามคอยขอห้องถ้าหากมีผู้ใดอยู่ที่นี่สามารถเฮ็ดบางอย่างได้พอแล้วกับสงครามที่โหดร้ายนี้คอยเคยผ่านกาซามาคอยเคยผ่านเดอะเวสต์แบงค์คอยได้ผ่านเลบานอนและคอยสูญเสียในเลบานอนในขณะที่ขอตกลงที่บรรลุในบทเท่าใดอาทิตย์ยังมีผลบังคับใช้ในเวลานี้การโจมตีทางอากาศการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนในท้ายอาทิตย์ได้เผยให้เห็นว่ามันยังอ่อนแออยู่ในขณะที่มหาอำนาจโลกสนับสนุนการทูตเพื่อส่งเสริมสันติภาพที่ยืนยงในภูมิภาคผลหับก็บ่แน่นอนหลายขึ้นเรื่อย รายงานโดยอิซาม

0: อาการีข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
1: ดาวน์โหลด SBS Audio App มื้อนี้และเริ่มฟังรายการที่ทานสอบได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play ในตอนนี้

0: จ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังแข่งขันในการควบคุมไวรัสสายพันธุ์บุนลีบูโจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งในขณะนี้ยังบ่มีวัคซีนหรือการปิ่นปัวที่ได้รับอนุมัติเถื่อองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการระบาดของอีโบลาที่แพร่ระบาดไปทั่วภาคตะวันออกของคองโกไปหาประเทศยูแกนดาที่ใกล้เคียงอาจให้แห้งกว่าที่รายงานอย่างเป็นทางการดังที่ฮันนาฮอสเซนรายงานในเมืองต่างๆเซงโกมาและบูเนียหลายครอบครัวยังพยายามดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปท่ามกลางความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นว่าการระบาดกำลังแผ่ลามออกไปเกินกว่าจะควบคุมได้ที่เมืองโกมาในภาคตะวันออกของคองโกรถกำลังถูกยึดที่จุดกวดบอนที่ผู้โดยสารถูกสั่งให้ล้างมือใส่หน้ากากและกวดอุณหภูมิในศูนย์กลางการค้าที่มีประชากรหลายกว่า2ล้านคนได้มีการยืนยันกรณีอีโบลาซึ่งกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เข่งขัดด้านสุขภาพที่โรงเรียนห้องการและอาคารสาธารณะติดรอสอาดามอมเกเบรจิสุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการระบาดนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่หายแห้ง
1: WHO assesses the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels
0: WHO ประเมินความเสี่ยงของโรคระบาดว่าสูงในระดับชาติและภูมิภาคและต่ำในระดับโลกในภาคตะวันออกของคองโกการระบาดนั้นได้เปิดเผยความเข่งตึงระหว่างครอบครัวที่โศกเศร้าและหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่พยายามหยุดการแพร่ของไวรัสในเมืองรวมพาราตำรวจได้ยิงปืนเตือนและแก๊สน้ำตาหลังจากญาติพี่น้องของนักกีฬาฟุตบอลที่โด่งดังคนหนึ่ง

0: ในท้องถิ่นได้ปฏิเสธการฝังศพที่ปลอดภัยซึ่งจัดโดยพนักงานสาธารณสุขโดยยืนยันว่าเราได้ตายจากโรคไทฟอยด์แทนที่จะเป็นอีโบลาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าการฝังศพที่บ่ปลอดภัยยังเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของการแพร่ของโรคเพราะศพสามารถแพร่เชื้อได้สูงหลังจากการเสียชีวิตยังได้ก็ตามประชาชนบางคนบอกว่าเขาเจ้าพยายามปกป้องครอบครัวของเขาเจ้า
1: I just took precautions to protect myself and my family. I bought them masks and I spoke to them about the measures to respect.
0: ข้อยใส่ความระมัดระวังเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวของข้อยข้อยได้ซื้อหน้ากากให้เขาเจ้าและข้อยได้เว้าร่วมกับเขาเจ้าเกี่ยวกับมาตรการที่ต้องปฏิบัติเพื่อปกป้องตัวเองจากโรคนี้บัดนี้โรคระบาดได้แพร่ออกไปเป็นหลายร้อยกิโลเมตรจากจุดกลางเดิมของมันในแขวงอิตูรีไปหาซาวคิวูทางการในยูแกนดาประเทศข้างเคียงกำลังทำการควบคุมอย่างเข่งขัดโดยการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะจากคองโกถูกระงับเป็นเวลา4อาทิตย์เลขาทาวรของกระทรวงสาธารณสุขของยูแกนดาไดแอนนาเอ็ดวายน์กล่าวว่าการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนหมายความว่าภัยคุกคามนั่นยังคงสูงอยู
2: ่ Given Uganda's proximity to the epicentersand strong cross-border linkages
0: เนื่องจากยูแกนดาใกล้ชิดกับจุดกลางของจุดเกิดเหตุและการเชื่อมโยงข้ามชายแดนที่เข้มแข็งซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหวทางการค้าสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆและการบินโดยกงความเสี่ยงต่อการนำเข้ายังสูงอยู่องค์การอนามัยโลกกล่าวเตือนว่าเกือบ600กรณีที่สงสัยและผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยหลายกว่า130คนบัดนี้มีการยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับการระบาดในประเทศคองโกและยูแกนดาซึ่งแตกต่างจากอีโบลาสายพันธุ์ไซเอร์ที่พบเรื่อยในขณะนี้ยังบ่มีวัคซีนหรือการปิ่นปัวที่ได้รับอนุมัติสำหรับสายพันธุ์บุนดีบูโจที่ขับเคลื่อนการระบาดนักวิทยาศาสตร์กำลังแข่งขันกันเพื่อทดลองวัคซีนในขณะที่หน่วยความช่วยเหลือขนส่งอุปกรณ์ทางอากาศกำลังสั่งห้องพักแยกในเขตที่ได้รับผลกระทบแต่ The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations กล่าวว่าขนาดที่แท้จริงของการระบาดของโรคอาจใหญ่กว่าที่ตัวเลขในปัจจุบันระบุ
3: This outbreak is being like an icebergWe've seen the top of the iceberg. The top is as we get closer to it.
0: เฮาบ่ฮู้ความเป็นจริงของการระบาดนี้พวกเฮาได้เห็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของมันเท่านั้นแต่เมื่อตามจริงแล้วมันอาจใหญ่หลายฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่า WHO มีตัวเลขของหลายห้อยกรณีและการตายของหลายห้อยคนแต่ความจริงแล้วแม่นว่าจํานวนที่แท้จริงจะใหญ่กว่านั้นในขณะเดียวกันประชาชนหลายคนว่าชีวิตต้องดําเนินต่อไป
1: We must understand that the disease exists and is real. It's dangerous because it has neither vaccine nor medicine.
0: พวกเขาเข้าใจว่าโรคนี้มีอยู่และเป็นจริงมันเป็นอันตรายเพราะมันบ่มีวัคซีนหรือยาการป้องกันที่ดีที่สุดแม้การล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือใส่สารละลายที่มีธาตุเหล่าหรือ hydroalcoholic solutionsข้อความที่สำคัญที่สุดของข้าพเจ้าต่อประชาชนแมนว่าทุกคนยอมรับว่าโรคระบาดนี้มีแท้รายงานโดยฮันนาฮอดสันข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
4: เวลาสำหรับมื้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ท่านสามารถฟังได้ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของท่านรายการของวันเสาร์เวลา 9:00 นแรงจะได้ถูกนำมาเสนอใหม่ในวันจันทร์เวลา 4:00 นแรงถ้าเป็นข่าวของทานขอให้เป็นข่าวดีสำหรับมื้อนี้ทางคณะจัดทำขอกล่าวคำว่าสบายดี